0: ทวนยากาดีตรงนะบัฟเราสองกาตาปังงาราหนังลากาตาปังงาราหนังลายูโรดันโดโรงนาราดันโดโรงนาราลูกคนยาโรงกอลมีกาตาปังงาราหนังลากาตาปังงาราหนังลายูโรดันโดโรงนาราดันโดโรงนาราลูกคนยาโรงกอลมี
1: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin, Casuarina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.